0: ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
1: พอเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
2: ่ไอ้ละก้นด้วยกูไงประวัติ
3: บ่ This one tang just keeps getting more and more complicated
4: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
5: Bien Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
6: Run, Chung.
1: 你要找办法接近这个男人。
7: 你是谁？
1: 喂，挂错了啥？
7: 空空，攞个袋。
8: 你怀中 ，in the car, please.
9: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่